ประตูไหนสีฟ้าของแผ่นดินที่มีอาการเยอะมากที่มีอาการ